เดี๋ยวแค่ยีนเอาเรื่องกว่าเราไว้วันปียาวราชกำมานินปืนตกเกินป่าแล้วโอ้ยีนเอากระนาดยำกระนันกระดลกเอ็ดบุญกระกระนาดยำกระนันกระดลกกระนาดกระนันเรียบไอ้เนี่ยงูไปกระนั้นก็มันไม่รู้กินใจไว้เวรกระนาดชิโร่เราเลวดี